พอเสือเจ้าตั้งหลายตุนได้คุณครับก็ขอหือได้มาครับตุนได้คุณเว้ยก็ขอหือได้มาเว้ยตุนได้เบาคุณครับเบาคุณเว้ยก็ขอหือเป็นเครื่องเคลียร์บูชา

0: 剑拴上，以后你们的命运就连在一起了，你们就是一家人。
1: 弟嘞，你等候我来来是比你哥哥啊并比来山萨卡拉扎代班三回这些别都阿卡玛苏扎着落腾顿尖龙尖坎哥旁边不拉完地嘞，等一南外姑尼哥尖代มาสุกย่อนปุ้น
2: ผ่อนปุ้นปุ้นเกี่ยวเจ้าสามประการสุกย่อนปุ้นที่ปุ้นตันปุ้นป่อปุ้นเม

0: 我给你把线拴上，以后你们的命运就连在一起了，你们就是一家人。ดิตามเขามาในลายสิปีนี้ก็กะว่าปีนปีลายสันสักหลาจ่าได้ปันซ้ำหอยเจสิเปียตัวอากามาสู้จับจอดหลอดถึงเดินเจียงลุงเจียคำ ก็พร้อมปิ้นเวลาวันดีแล้วดังอีนั่งหน่อยคุณนี้ก็จริงใดมาสุกย้อนปุ้นก่อนปุ้นคุณเกี่ยวเจ้าสามประการสุกย้อนปุ้นกี่ปุ้นตันปุ้นปก
1: เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ
0: 哇！哎，从今天起，无论你到哪里，无论你是贫穷还是生病，只要你需要照顾，约翰就会赶到你身边照顾你。请你珍惜这一生你们父女的缘分。
1: 他那么小，我怎么舍得他照顾我呢？你只要漂漂亮亮的叫我干爹就好了，好吗？
2: 妈妈，
0: 听懂了，听懂了。谢谢谢谢。哎，徐总，走，我们喝酒去，喝酒去，喝酒去。
3: 来，喝点喝酒，喝一杯，喝一杯。坐，
0: 来来，
3: 徐总，坐下，
0: 坐下，坐下，坐下。
3: 晚上，
0: 你们两个当爹的应该干一杯，
3: 干一杯。哎，徐总，再干了，
4: 干了啊。
0: 哎，好，哎好。
3: 徐总，来，咱买上，
0: 来买上，买上，买上。来来来来来。哎呀，徐总啊。你呀，看上了我们寨子里最漂亮的姑娘，今天你又成了我们寨子里最小的姑娘的干爹。哎，你跟我们曼长太有缘分了。
3: 有缘，
5: 有缘，有缘。
0: 作为村主任，我单独的跟你干一杯。
3: 来，干了，干。
0: 好，好，好，好。
3: 马上
0: ，叫一个，啊，你来叫一个，
3: 对，
5: 对，
6: 赵哥，
7: 岁，
1: 天都喝黑了，你们天天喝，天天喝。我现在明白了，喝酒爽。你都一直替我喝，我想自己喝。

0: 微服务，从容书写青春答卷。
1: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
2: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
3: 欢迎回来，继续来看新闻。为期五天的第四届链博会昨天落下帷幕。在昨天下午举办的新闻发布会上，中国贸促会对外公布，本届链博会多项指标创历届链博会新高。
4: 本届链博会的国际化、专业化水平进一步提高，共有676家中外链主企业、专精特新企业和相关机构参展，世界500强和行业龙头企业占比达到65%。同时，参与展示的企业数量创历史新高，参展单位及供应链上下游合作伙伴超过1200家，专业观众数量比上届增长22%。本届链博会开启数字链博元年。数字科技链升级为数智科技链，首次设立人工智能专区。展会期间，中外企业和机构发布零碳园区、再生农业、绿色出行等161项新产品、新技术、新服务。专程组团来华观展洽谈的境外团组223个，比上届增长29.7%。截至目前，参展单位与近50000家上中下游企业建立联系，超过上届。昨天，有115家中外企业和机构签署了第五届链博会参展意向，提前锁定链博会入场券。超过上届，其中20家企业签署3年或5年参展意向协议。
3: 第35届海峡两岸关地文化旅游节27号在福建东山开幕，以忠勇仁义礼智信为内涵的关地精神，不仅是沟通海峡两岸的重要精神纽带，更在泰国、新加坡等东南亚国家传承百年，成为连接中国和东南亚地区的文化纽带。
5: 我身后的这个建筑呢，叫做关帝古庙，它距今已经有将近300年的历史，是泰国啊最早的关帝庙之一。它的位置呢，就坐落在泰国曼谷的湄南河西岸。那么最早呢，是在这个河上经商的华人啊，把这个关公像请到了这里。寺庙后来呢，几经扩建，成为了我们现在看到的样子。
6: 据当地史料记载，这座关帝古庙始建于1736年，即泰国大成王朝时期。当时福建籍华人移民将关公神像从中国福建经海路迎请至此，并供奉于湄南河畔的华人社区。
7: คือเหตุผลจริงๆนะณบริเวณนี้มันเป็นบริเวณค้าขายมาตั้งแต่สมัยโบราณคราวนี้เวลาคนจีนมาเนี่ยยังไงเนี่ยมาตั้งศาลเจ้าคนอูอยู่แล้วสมัยแรกเนี่ยด้วยการเดินทางจากเมืองจีนมาเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างลำบากฉะนั้นองค์ที่มาองค์แรกเนี่ยจะมีเป็นองค์เล็กสุดองค์นี้ครับตรงนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็คืออายุประมาณ290 ปีนะครับส่วนองค์ต่อมาเนี่ยก็คือองค์กลางมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ตรงกับรัชกาลที่1ส่วนองค์ใหญ่สุดเนี่ยมาสมัยรัชกาลที่2สมัยนั้นการเดินทางเริ่มสะดวกแล้วก็ได้เริ่มเดินเชิญองค์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมานะครับ
6: 历经数百年风雨，这座古老庙宇至今香火不断，成为当地华人社会重要的文化地标。根据庙务人员的介绍，如今前来祭拜关帝的已不仅是华人，作为忠义与诚信的象征，关帝信仰逐渐融入泰国社会，吸引着越来越多当地民众和国际游客前来祈福。
8: มีมาทั่วเลยค่ะทั้งคนไทยคนต่างชาติก็มีคนมาเลเดี๋ยวนี้คนมาเลคนอินโดหรือคนสิงคโปร์ก็มีคนจีนก็เยอะ
6: 去年9月，泰国总理阿努廷在社交媒体上发布了一张祭拜关公的照片，引发广泛关注。在泰国，关公早已不仅是中国历史上的名将，它更是忠义、诚信和担当的象征。近300年来，伴随着华人移民的脚步，关帝信仰在泰国扎根发展，并逐渐成为当地多元文化的一部分，也成为中泰民间交流和文化传承的重要纽带。在新加坡、